0: วลาตัวตั้งใจงานจีเงินตุลังพิลัมกระจายหมอเวลาต้องการอันซ้อมและกินก็มาไล่กงซองไพลานในปลอดโปรดในบาจิกสัมลา
1: नहीं, आकाशवाणी ईटानगर डिब्रुगढ़ मीडियम वेव्स सी पाक सी सिप सी चुमसी मीटर्स हो पाक चेचिप हा किलो हर्ट्स में नहीं चलांग खाम ते खाम ती हाउ ने को मायो मने वन सो क्या लंग नी पी ते सोंग हिंग पाक साउ तु नहीं इंग ना ची पी में सोंग हिंग साउ हो कौ खाम लुक नांग प्रिया लोंग फोय में हने थोम तिखा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी नहीं कचम แค่นสิคนสิงตังไลไหมมือวัน National Handloom Day วันมันไหนไหมหุ่มหุ่มจุ่มจุ่มสิฮันไหนพิวเหอะน้ำมาเยอะห่างอันเลืองไหมมันเจ้าใครมาไหนมือวันเจ็ดหนึ่งออกัสฮิงเก่าปักหาไหมสวัสดีสิ Movement ว่าไหนเป็นปาร์ตกันสิ India Struggle มือ Independenceนายไหมมืออันยับอันยับในลุกกันปะคนสิงมึงในเขาร้อนจกันมากะน้ำหอมมือขุบกันสิก้นอันตู้หุกตู้ไม่ในเขาไหมหุ่มจุ่มติขามากะน้ำหยอก Union Minister จาก Health and Family Welfare ขันสัง Chemicals and Fertilizers ฮิกจีJP Nada wan manga mai hang flash flood affected areas di posa khansam nepco colony anchela kai panyor hangcha relief choi kan ma na mai rehabilitation khansam restoration mai ausi review mai wan sau si nen jun mai au het kan kayo.ขณะรีวิวเนี่ยไหม Union Ministers ตั้งลอย Chief Minister ฮิกจีเปมาคันดู DCM Deputy Chief Minister ฮิกจีเจ้านามิน Minister ตั้งลาย MLS and State Administrative Officers เขาหุมกันสิเนี่ยติอิตานาการไหมมือรีวิวไหนมามากันสิเนี่ยไหมขณะไหมวันมันไหนไหม situation ไหนเอาสิที่มูลคำอีกกันมากายกมึงอินเดียไหนไม่เอาไหนมึงอินเดียเฮาไหนเอานี่เอาน้ำสิ test fire and medium range ballistic missile ฮิกจีว่าไหน agni 4 look integrated test range near chandipurมึงโอดิชาไหมเอาเฮ็ดกันมากายออก Defense Ministry ใครมาไหน Launch ไหนกระจาทุ่งตังไลขั้นสำ Technical Parameter Score เอาคุ้มกันเฮือมากายออก Governor Lieutenant General KT Parnayak เนียตีอิตานการไหมวันมังอามือ Geo Vision อิตานการ Seminar ลุกกันป่าสรีIndia mai participate kan mayo. Mue nai Geographic Information System Technology nai hanai pin Cornerstone of Governance mung Arunachal Pradesh hau mai wapin nai si address kan hau ma kayo. Indigenous Faith and Cultural Society of Arunachal Pradesh wan bukdu an pon ka na mai ngin sam chumสิบหกละ district administration ไม่หังชาเอากลุ่มเอา support เอา joy relief ขั้นสำ rehabilitation efforts อันเจลาอีเซียงไม่เอาสิเฮมากายวเงินเช็คในกระจำ deputy commissioner อีเซียงฮิกจีโซนาลิกาจีวานีไม่ตั้งเฮกันมาการน้ำหกTwo lane badminton mai Indian shuttlers Hikchi Asmita Chaliha Khansam Rakshita Ramraj nai kacham Women's Fung Ying ang singles semi-final Hong Korea Masters and Asian One mane mai nei ongkan kayo rikshita nai kacham compatriot hichi tanvi sharma mai me scoreboard sau 8 hating 18 ngai ke 19 hating sau 8 ngai ke 19 hating sau 8 mai quarter final mai au hai si pi ong kan ma nam ho hanai man nang tang chali ha mai tu lin gan me semi final mai ti lin kan ma ga nam ho khan sam cha hang manai kau kham ti khai nai nam ho manai oi kham mai silent mu khum mai hanai thom ti kha